0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วแล้วจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นการช้านานหรือมีชั่วการนิดหน่อยเมื่อตรวจสอบตถาคตอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นการช้านานไม่ใช่ว่ามีชั่วการนิดหน่อย When he comes to know this, he investigates him further, thus, has this venerable one attained this wholesome state?Over a long time, or did he attain it recently? When he investigates him, he comes to know this venerable one has attained this wholesome state over a long time. He did not attain it only recently. เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้แล้วว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมสิ้นกาลนานมิใช่ว่ามีชั่วการนิดหน่อยจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านภิกษุนี้มีชื่อเสียงมียศท่านมีโทษบางอย่างในโลกนี้บ้างหรือไม่พระภิกษุยังไม่มีโทษบางอย่างในโลกนี้ชั่วเวลาที่ตนยังไม่มีชื่อเสียงไม่มียศแต่เมื่อมีชื่อเสียงมียศแล้วก็จะมีโทษบางอย่างในโลกนี้ภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่อย่างนี้ก็จะรู้ว่าท่านภิกษุนี้มีชื่อเสียงมียศแล้วแต่ไม่ได้มีโทษบางอย่างในโลกนี้เลย When he comes to know this, he investigates him further first. Has this venerable one acquired renown and attained fame, so that the dangers connected with renown and fame are found in him? For bhikkhus,As long as a bhikkhu has not acquired renown and attained fame, the dangers connected with renown and fame are not found in him. But when he has acquired renown and attained fame, those dangers are found in him. When he investigates him, he comes to knowThis venerable one has acquired renown and attained fame, but the dangers connected with renown and fame are not found in him. เมื่อพิจารณา

ราคะก็เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยมิใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะ When he comes to know this, he investigates him further, thus, is this venerable one restrained without fear, not restrained by fear? And does he avoid indulging in sensual pleasures because he is without lust through the destruction of lust? When he investigates him, he comes to know this venerable one is restrained without fear, not restrained by fear, and he avoids indulging in sensual pleasure because he is without lust through the destruction of lust. ก็หากชนเหล่าอื่นจะพึงถามภิกษุนั้นว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้ท่านกล่าวว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยมิใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะ Now, bhikkhus, if others should ask that bhikkhu thusWhat are the Venerable One's reasons, and what is his evidence whereby he says that Venerable One is restrained without fear, not restrained by fear, and he avoids indulging in sensual pleasures because he is without lust through the destruction of lust?ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุนั้นจะตอบอย่างถูกต้องควรตอบอย่างนี้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้นี้อยู่ในหมู่หรืออยู่ผู้เดียวจะไม่ดูหมิ่นหมู่ชนในที่นั้นผู้ดำเนินไปดีดำเนินไปชั่วสั่งสอนคณะบางพวกติดอยู่ในอามิตรในโลกนี้บางพวกไม่ติดอยู่ในอามิตรในโลกนี้เราได้สดับรับความข้อนี้มาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าเราเป็นผู้ไม่มีภัยมิใช่เป็นผู้มีภัยเพราะปราศจากราคะแล้วไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะ Answering rightlyThat bhikkhu should answer first, whether that venerable one dwells in the Sangha or alone. While some there are well-behaved, and some ill-behaved, and some that teach a group, while some here are seen concerned about material things,And some are unsullied by material things. Still, that venerable one does not despise anyone because of that. And I have heard and learned this from the blessed one's own lips. I am restrained without fear, not restrained by fear, and I avoid indulging.In sensual pleasures, because I am without lust through the destruction of lust. ตอนทรงเปิดโอกาสให้สอบถามยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้พิจารณาเหล่านั้นภิกษุผู้พิจารณารูปหนึ่งควรสอบถามตถาคตต่อไปว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองหรือไม่ตถาคตเมื่อตอบก็จะตอบอย่างนี้ว่าตถาคตไม่ได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองเลย

0: The Tathagata Pickles should be questioned further about that verse. Are there found in the Tathagata or not any defiled states cognizable through the eye or through the ear? The Tathagata would answer thus, no defiled states cognizable through the eye or through the ear are found in the Tathagata. ภิกษุนั้นควรสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเชื่อกันหรือไม่ตถาคตเมื่อตอบก็จะพึงตอบอย่างนี้ว่าตถาคตไม่ได้มีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเชื่อกันคือมีทั้งธรรมะดำและธรรมะขาวเลย If asked, are there found in the Tathagata or not any mixed states cognizable through the eye or through the ear? The Tathagata would answer thus, no mixed states cognizable through the eye or through the ear are found in the Tathagata.ภิกษุนั้นควรสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วหรือไม่ตถาคตเมื่อตอบพึงตอบอย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมะที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วเราเป็นผู้มีธรรมะที่ผ่องแผ้วนั้นเป็นทางเป็นที่โคจรเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ไม่มีตัณหา If asked, are there found in the Tathagata or not cleansed states cognizable through the eye or through the ear? The Tathagata would answer thus,Cleansed states cognizable through the eye or through the ear are found in the Tathagata. They are my pathway and my domain, yet I do not identify with them. สาวกควรจะเข้าไปหาศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้เพื่อฟังธรรมศาสดาก็จะแสดงธรรมะที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่สาวกนั้นศาสดาก็แสดงธรรมะที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่ภิกษุโดยประการใดภิกษุนั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมะบางอย่างในธรรมะนั้นโดยประการนั้นจึงถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายก็จะเลื่อมใสในศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วภิกขุA disciple should approach the teacher who speaks thus in order to hear the Dhamma. The teacher teaches him the Dhamma with its higher and higher levels, with its more and more sublime levels, with its dark and bright counterparts. As the teacher teaches the Dhamma,to a bhikkhu in this way, through direct knowledge of a certain teaching here in that Dhamma, the bhikkhu comes to a conclusion about the teachings. He places confidence in the teacher thus, the Blessed One is fully enlightened. The Dhamma is well proclaimed by the Blessed One. The Sangha is practicing the good way. ก็หากชนเหล่าอื่นพึงสอบถามภิกษุนั้นอีกอย่างนี้ว่าก็ท่านมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว Now, if others should ask that bhikkhus thus, what are the Venerable One's reasons, and what is his evidence whereby he says, the Blessed One is fully enlightened, the Dhamma is well proclaimed by the Blessed One, the Sangha is practicing the good way. ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงธรรมะที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่เราเมื่อพระองค์ทำอยู่โดยประการนั้นเราก็รู้ยิ่งซึ่งธรรมะบางอย่างในธรรมะนั้นโดยประการนั้นจึงถึงความตกลงใจในธรรมะทั้งหลายก็จะเลื่อมใสในพระศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว Answering rightly, the bhikkhu would answer thus, Here, friends, I approached the Blessed One in order to hear the Dhamma. The Blessed One taught me the Dhamma with its higher and higher levels, with its more and more sublime levels, with its dark and bright counterparts. As the Blessed One taught the Dhamma to me in this way, through direct knowledge of a certain teaching here in that Dhamma, I came to a conclusion about the teachings. I place confidence in the teacher thus, the Blessed One is fully enlightened. The Dhamma is well proclaimed by the Blessed One. The Sangha is practicing the good way. ภิกษุทั้งหลายก็ศรัทธาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตั้งมั่นแล้วในตถาคตมีมูลมีที่อาศัยด้วยอาการเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้ศรัทธานี้เรากล่าวว่ามีเหตุมีทัศนะเป็นมูลมั่นคงซึ่งสมณพราหมณ์เทวดาเทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงให้หวั่นไหวได้ภิกษุทั้งหลายการตรวจสอบธรรมะในตถาคตย่อมมีอย่างนี้ตถาคตเป็นผู้ที่ภิกษุพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยธรรมอย่างนี้แหละ Bhikkhus, when anyone's faith has been planted, rooted, and establishedIn the Tathagata, through these reasons, terms, and phrases, his faith is said to be supported by reason, rooted in vision, firm. It is invincible by any recluse or Brahmin, or God, or Mara, or Brahma, or by anyone in the world.That is how, because there is an investigation of the Tathagata in accordance with the Dhamma, and that is how the Tathagata is well investigated in accordance with the Dhamma. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสปราศิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีปราศิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละ That is what the Blessed One said. The bhikkhus were satisfied and delighted in the Blessed One's words. วิมังสกสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพระราชกุมารนามว่าอภัย With Prince Ambaya มัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่83ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชคฤห์ At one time, the Buddha was staying near Rajagaha in the bamboo grove, the squirrel's feeding ground. ครั้นนั้นแลพระราชกุมารพระนามว่าอภยะหรืออภัยเสด็จเข้าไปหานิกรณนาถบุตรถึงที่อยู่ทรงไหว้นิกรณนาถบุตรแล้วประทับนั่งณที่สมควร Then Prince Ambaya went up to Nikantha Nathaputta, bowed and sat down to one side. นิกรณนาถบุตรจึงได้ทูลอภยราชกุมารว่าเสด็จไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จไปโต้วาทะกับพระสมณโคดมเถิดเมื่อพระองค์ทรงโต้วาทะกับพระสมณโคดมอย่างนี้แล้วกิตติศัพท์อันงามของพระองค์จะระบือไปว่าอภยราชกุมารทรงโต้วาทะกับพระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้Then Nikantha Nathaputta said to him, Come, prince, refute the ascetic Gautama's doctrine. Then you will get a good reputation. Prince Ambaya refuted the doctrine of the ascetic Gautama, so mighty and powerful. Ambaya Rajagumaran จึงได้ตรัสถามว่าท่านผู้เจริญก็ข้าพเจ้าจะโต้วาทะกับพระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนั้นได้อย่างไร But sir, how am I do this? นิกรณนาถบุตรจึงได้ตอบว่ามาเถิดราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับแล้วตรัสถามพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบ้างไหมที่พระตถาคตตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นถ้าพระสมณโคดมผู้ถูกถามอย่างนี้แล้วก็จะตอบว่าประจุมานมีบ้างที่ตถาคตกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระองค์ก็พึงทูลถามพระสมณโคดมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นการกระทําของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชนเพราะปุถุชนก็กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่น Here, princeGo to the ascetic Gautama and say to him, Sir, might the realized one utter speech that is disliked by others? When he asks this, if he answers, he might, Prince, say this to him. Then, sir, what exactly is the difference between you and an ordinary person? For even an ordinary person might utter speech that is disliked by others.
1: ก็แต่ถ้าพระสมณโคดมผู้ถูกถามอย่างนั้นตอบอย่างนี้ว่าราชกุมารตถาคตไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นเลยพระองค์ก็พึงทูลกับพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าเทวทัตจะเกิดในอบายจะเกิดในนรกดำรงอยู่สิ้นหนึ่งกับเป็นผู้ที่ใครๆเยียวยาไม่ได้เพราะวาจาของพระองค์นั้นพระเทวทัตก็จะโกรธก็จะเสียใจ
0: But if he answers he would not prince say to himThen, sir, why exactly did you declare of Devadatta? Devadatta is going to a place of loss, to hell, there to remain for an eon, irredeemable. Devadatta was angry and upset with what you said.
1: Rajagumaran, ก็พระสมณโคดมผู้ถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วก็จะส่งกลิ่นไม่เข้าขายไม่ออกเหมือนกระจับเหล็กติดอยู่ในลำคอของบุรุษบุรุษนั้นไม่อาจจะกลืนเข้าไปไม่อาจจะคายออกมาแม้ฉันใดพระสมณโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วก็จะส่งกลืนไม่เข้าขายไม่ออก
0: When you put this dilemma to him, the Buddha wouldn't be able to either spit it out or swallow it down. He will be like a man with an iron cross stuck in his throat, unable to either spit it out or swallow it down.
1: ข้าพเจ้าราชกุมารจึงได้ทรงรับคำของนิครนนาถบุตรแล้วลุกจากที่ประทับทรงไหว้นิครนนาถบุตรกระทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควร
0: Yes sir replied Abhaya.He got up from his seat, bowed, and respectfully circled Nikanta Nataputta, keeping him on his right. Then he went to the Buddha, bowed, and sat down to one side.
1: พระสูตรว่าด้วยภัยพยสูตร
0: Perils.อังคุตตรนิกายเล่มที่20ข้อที่63ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกภัย3อย่างต่อไปนี้ว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้คืออะมาตาปุตติกภัย
2: MendicantsAn uneducated ordinary person speaks of three perils that tear mothers and children apart.
1: ก็ภัยสามอย่างเป็นอย่างไรคือ 1. สมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านถูกไฟเผาอยู่เมื่อตำบลถูกไฟเผาอยู่เมื่อเมืองถูกไฟเผาอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดา
0: ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ
2: เรียกภัยที่หนึ่งนี้ว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้คืออะมาตาปุตติกภัยอย่างที่หนึ่ง
0: What 3? There comes a time when a great fire flares up and it burns villages, towns, and cities. When this happens, a mother can't find her child and a child can't find their mother. This is the first peril that tears mothers and children apart.
2: ข้อที่สองมีสมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้นเมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อตำบลถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สองนี้ว่าอะมาตาปุตติกภัยคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได
0: ้ Furthermore, there comes a time when a great storm gathers, and it unleashes a mighty flood that sweeps away villages, towns, and cities. When this happens, a mother can't find her child, and a child can't find their mother. This is the second peril that tears mothers and children apart.
2: ข้อที่สามคือมีสมัยที่โจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปมีอยู่เมื่อมีภัยคือโจรป่าปล้นสะดมเมื่อชาวบ้านพากันขึ้นยานหนีไปในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สามนี้ว่าอะมาตาปุตติกภัยคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้
0: Furthermore, there comes a time of peril from wild savages, and the country folk mount their vehicles and flee everywhere. When this happens, a mother can't find their child, and a child can't find their mother. This is the third peril.That tears mothers and children apart.
2: ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกอะมาตาปุตติกภัยทั้งสามอย่างนี้นั่นแหละว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได
0: ้ These are the three perils an uneducated ordinary personspeaks of that tear mothers and children apart.
2: ภิกษุทั้งหลายแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ทั้งสามอย่างนั้นว่ากลายเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสีย
0: These are the three perilsAn uneducated ordinary person speaks of three perils that doesn't tear mothers and children apart.
2: ก็ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ทั้งสามอย่างนั้นคืออะไรคือหนึ่งสมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่
0: เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านตำบลและเมืองถูกไฟเผาอยู่บางคราวมารดาก็ได้พบบุตรหรือบางคราวแม้บุตรก็ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ที่หนึ่งนี้แล้วว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ What 3 There comes a time when a great fire flares up and it burns villages, towns, and cities. When this happens, sometimes a mother can find her child and a child can find their mother. This is the first peril that doesn't tear mothers and children apart. ข้อที่สองสมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้นมีอยู่เมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาย่อมเกิดห้วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห้วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านตำบลและเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่บางครั้งบางคราวมารดาก็ได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ที่สองนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไป Furthermore, there comes a time when a great storm gathers, when it unleashes a mighty flood that sweeps away villages, towns, and cities. When this happens, sometimes a mother can find her child, and a child can find their mother. This is the second peril that doesn't tear mothers and children apart. ข้อที่สามสมัยที่ภัยคือโจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปเมื่อภัยคือโจรป่าปล้นสะดมชาวบ้านต่างขึ้นยานพากันหนีไปแต่บางครั้งบางคราวมารดาก็ได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกไปที่มารดาและบุตรช่วยกันได้อย่างที่สามนี้แลว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ Furthermore, there comes a time of peril from wild savages.And the country folk mount their vehicles and flee everywhere. When this happens, sometimes a mother can find her child, and a child can find their mother. This is the third peril that doesn't tear mothers and children apart. วิสุทธิ์หลายปุถุชนเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไป These are the three perils an uneducated ordinary person speaks of that doesn't tear mothers and children apart. ภิกษุทั้งหลายก็ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ที่แท้จริงสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอะไรบ้างเล่า There are three perils that tear mothers and children apart. What three? คือหนึ่งภัยที่เกิดขึ้นเพราะความแก่คือชราภัย 2. ภัยที่เกิดขึ้นเพราะความเจ็บคือพยาธิภัยและ 3. ภัยที่เกิดขึ้นเพราะความตาย คือมรณภัย
2: The perils of old age, sickness, and death.
0: เมื่อบุตรแก่มารดาย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าได้แก่เลยหรือเมื่อมารดาแก่อยู่บุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงแก่เองเถิดมารดาของเราอย่าได้แก่เลย
2: When a child is growing old, a mother doesn't get her wish. Let me grow old. May my child not grow old. Or when a mother is growing old, a child doesn't get their wish. Let me grow old. May my mother not grow old.
0: หรือเมื่อบุตรเจ็บไข้อยู่มารดาย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าได้เจ็บไข้เลยหรือเมื่อมารดาเจ็บไข้อยู่บุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลย
2: When a child is sick, a mother doesn't get her wish. Let me be sick. May my child not be sick. Or when a mother is sick, a child doesn't get their wish. Let me be sick. May my mother not be sick.
0: หรือเมื่อบุตรกำลังจะตายมารดาก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงตายเองเถิดบุตรของเราอย่าได้ตายเลยหรือเมื่อมารดากำลังจะตายบุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงตายเองเถิดมารดาของเราอย่าได้ตายเลยนี่แหละคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อย่างแท้จริงสามอย่างนี้แหละ
2: When a child is dying, a mother doesn't get her wish. Let me die. May my child not die. Or when a mother is dying, a child doesn't get their wish. Let me die. May my mother not die.These are the three perils that tear mothers and children apart.
0: ภิกษุทั้งหลายก็มักปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงทั้งภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างและภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อีกสามอย่างนั้นมีอยู่มรรคและปฏิปทานั้นเป็นอย่างไร
2: There is a path and a practice that leads to giving up and going beyond the three perils that doesn't tear mothers and children apart and the three perils that do tear mothers and children apart. What is that path and practice?
0: คืออริยมรรคมีองค์แปดคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่ย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงซึ่งภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างและภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ทั้งสามอย่างนี้แหละ
2: It is simply this noble eightfold path, that is, right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effortright mindfulness, and right immersion. This is the path, this is the practice, that leads to giving up and going beyond the three perils that doesn't tear mothers and children apart, and the three perils that do tear mothers and children apart.
0: ภิกษุทั้งหลายมรรคปฏิปทานี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละก้าวล่วงสมาตาปุตติกภัยสามอย่างและอมาตาปุตติกภัยสามอย่างนี้แหละพยาสูตรจบ
2: พระสูตรว่าด้วยจุนทะสมนุเทศ with จุนทะสังยุตตนิกายเล่มที่19ก็ที่379
0: มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถี
2: At one time, the Buddha was staying near Savatthi in Jeta's grove, Anatha Bindika's monastery.
0: สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ณบ้านนาลกะคามแคว้นมกฏอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักจุนทะสมนุเทศเป็นผู้ปฏิบัติท่านอยู
2: ่ At that time, Venerable Sariputta was staying in the Magadhan lands near the little village of Nalaka, and he was sick, suffering, gravely ill, and the novice, Junda, was his carer.
0: ครั้นนั้นท่านพระสารีบุตรปรินิพพานด้วยอาพาธนั้นแลที่นั้นจุนทะสมนุเทศจึงถือบาทและจีวรของท่านพระสารีบุตรเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงพระเชตวันนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วก็รับนี้บาทและจีวรของท่าน
2: Then Venerable Sariputta became fully extinguished because of that sickness.
0: Then Junda took Sariputta's bowl and robes and set out for Savatthi.
2: He went to see Venerable Ananda at Jeta's grove, Anatha Bindika's monastery, bowed, sat down to one side, and said to him, Sir, Venerable Sariputta has become fully extinguished. This is his bowl and robe.
0: ท่านพระอนนท์จึงได้กล่าวว่าจุนทะมูลเหตุของเรื่องนี้มีอยู่ให้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดจุนทะพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องนี
2: ้จุนทะสมนุเทศรับคำของท่านพระอนนท์แล้ว
3: Reverend Junda, we should see the Buddha about this matter. Come, let's go to the Buddha and inform him about this.
2: Yes, sir, Junda replied.
0: ต่อมาท่านพระอนนท์และจุนทะสมนุเทศได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอนนท์ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจุนทะสมนุเทศนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วนี้บาทและจีวรของท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญร่างกายของข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยประดุจคนเมาข้าพระองค์รู้สึกมืดทุกด้านแม้ธรรมะก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เพราะได้ฟังข่าวว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้ว
2: Then Ananda and Junda went to the Buddha, bowed, sat down to one side, and said to him,
3: Sir, this novice Chunda says that Venerable Sariputta has become fully extinguished. This is his bow and rope. Since I heard this, my body feels like it's rugged. I am disoriented, and the teachings doesn't spring to mind.
0: พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอานนท์ก็สารีบุตรพาเอากองศีลกองสมาธิกองปัญญากองวิมุตติหรือกองวิมุตติญาณทัศนะปรินิพพานไปด้วยอย่างนั้นหรือ
3: Well, Ananda, when Sariputta became fully extinguished, did he take away your entire spectrum of ethic conduct, of immersion, of wisdom, of freedom, all of the knowledge and vision of freedom?
0: ท่านพระอานนท์จึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าข้าท่านพระสารีบุตรไม่ได้พาเอากองศีลเป็นต้นปรินิพพานไปด้วยแต่ท่านพระสารีบุตรได้เป็นผู้ให้โอวาทชักนำให้รู้ชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์กล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงเอาใจใส่ในการแสดงธรรมอนุเคราะห์เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ข้าพระองค์ทั้งหลายยังระลึกถึงโอชะแห่งธรรมะโภคธรรมและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมะนั้นของท่านพระสารีบุตร
3: No, sir, he did not. But Venerable Sariputta was my adviser.And counselor, he educated, encouraged, fired up, and inspired me. He never tired of teaching the Dhamma, and he supported his spiritual companions. I remember the nectar of the teaching, the riches of the teaching, the support of the teaching, given by Venerable Sariputta.
0: พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอานนท์เราได้บอกเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นทุกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไป
3: อานันดา Did I not prepare for this when I explained that we must be parted and separated from all we hold dear?And beloved, how could it possibly be so that when a born, created, conditioned, and liable to fall apart, should not fall apart? That is not possible.
0: เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่ต้นที่ใหญ่กว่าพึ่งโค่นลงแม้ฉันใดเมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นหลักยังดำรงอยู่สารีบุตรปรินิพพานแล้วก็ฉะนั้น
3: Suppose there was a large tree standing with hard wood, and the largest branch fell off. In the same way, in the great Sangha that stands with hard wood,Sariputta has become fully extinguished.
0: ก็ข้อนี้จะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมีขึ้นท
2: ถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไป How could it possibly be so that what is born, created, conditioned, and liable to fall apart should not fall apart? That is not possible.
0: Anon, พระเหตุนั้นพวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิด
2: So Ananda, live as your own island, your own refuge, with no other refuge. Let the teaching be your island and your refuge, with no other refuge.
0: ก็อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตและพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู
4: ่ Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี